ก็ทำบ้านมาคุ้งนี่กังเฮาเลยเฮาปุ๊กปีลำดำนี่ไปบัวเล่าตาอีสามาเปิลพังบลำสร้างนปุ่มไม้ตูบลำให้กังนสักจิลสาบลำเย็นอาคุณดัวนาลายไม่ชี

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की थोड़ा हमने
1: तरामचरी
0: गुड मॉर्निंग कनाओ बिरबनो
1: आ मैम की खोन जे याम तपन ताई नो सुले लेतने सुबो यागे दि भोलों कि तंग लाइ खत्ती गेरा मैम
0: होय होय ताबिरबरा
1: ओ याम पिक ने दि तारे दुबो
0: होंग
1: सु दुम लेतने सु सेंडो मे दाम आई खराइ थांगेम लाइ काई दिगी रोमावती थोंग जे ने
0: हम्म रोमावती कम दो बिरी बगे
1: नुआई जरी मैं दांग की खोंजन से ताब द खंग दी हाई गोंग खंग द नई दी रे दो से है ता फोन जे ता ओट नंग बकी खंग जे ता ले बा मैं दाम लाकु जो मतम द खोई इशिंग जाओ कई दो वलम बी द खुदों सिब कई दो बुजी थई दो पथेंग ने बी दे कोंग दा
0: होय होय थई दो पथेंग ने जरक त्रे
1: ओ नोंग जे लेप ना दम सु बनी ना
0: होय
1: कोई नोंग जे सु मल ग सु सुम खोई नि पाई ब कई दो वा हाय दी अखोई जे इंफान तुरियन की मताई छिन लग ना बनी ना तुरियन की फिबम जे ना खुदों से आदर ग दी मैदाम
0: ตัวองค์ที่เป็นตัวโอยด้วยเนี่ยว่ะมาเนี่ยอือฮึอะตัวปฏิกิริยาที่ว่าตาใจไอ้คุยสตูดิโอสตูดิโอพัฒนามาเยอะสิ่งน่ะตาใจเอ๋โอ้ใครเนี่ยตัววันนี้นู่นมาคนที่นู่นโอ้ยตาไอ้เมื่อวานผมมันตายปุ๊กขึ้นจากที่ตัววันนี้ว่ะโอ้ยโอ้ยให้บิวตัวคุยกี่ใครเนี่ยตัวคุยกี่แล็บซ่าที่ตัวคุยกี่ทุกปีกว่าหนึ่งสี่เดือนเป็นสิ่งน่ะคุยกี่แล็บแต่ให้ดี
1: อ่ะสติมาดาวเนี่ยเปอร์ฟอร์มมันนี่ไฮเจอร์ดีป่ะอือฮึโหยไฮบิวดำรันที่ไปคิดตั้งลงมาจะได้ไอ้ใครก็ไม่คิดตั้งไฮเจอร์นึงตัววันนี้ต้องคุยกี่พอผ่านไอดีเจสุดาชักชิลล์ละโลละกะไฮบิวดีนิ่งยิ่งสุดยอดละพัฒนาบ้าเด็กยี่มึงวันนู้นตาบุตรสุดยอดเลยนัวเยอะด้วยเด็กยี่สุดสถานะที่เจ้าคนนั้นสุดยอดละพัฒนาเปอร์ฟอร์มที่ต้องคุยกี่
0: อ่ะอโมโหกาลีเตชินบินะบะจิงคะบินะบะขอดนะเนบะมอยมังอาตะชินะเฮตะคุยกี่กะโนจิดะจังเทลละกะมิงจิเสียอันตรันทนเดนบะดะกี้โพพาลไอดีซิซูโอออริจินัลกะโนจิฮาปี้ดะบะอะดุกะพะเจบะวะไฮวะตาเจชิเซนนะดะบะไฮตาเรพะซียาระกะดีตาบีระกะดีมะซัมซานะแกนตาระกะซุมบะคุยกี่วะคันยาวดะบะโมเรนยาวดะบะทะบะซิอะโมฮันนะอุปีระกะนะบะไอนะซูมะยางมะพัมดะ
2: ฮ่วยฮ่วยพัฒนาสุตานาเดรนไฮบัวฟอมมามสูรมาบตินะทัมบีเรอะดออะดุมคุมซะเกรมาบติฮ่วยฮ่วยรมาบตินไฮบีเรบัวฟอมเดอัมพัซบัวฟอมนีพับลิกแพลตฟอร์มมามะดะทอกลักอะกะวะไฮอิรักปานะตระกะโปรไฟล์พิกเจอร์นะตระกะมิงทาบะนะจิงวะมะยัมไฮบีบะดยูสเซอร์เนมดอมะยัมปุมนะมักนะจะนะวะยาบะอะดุบุมบะวาฟอมซิงอิบิระอูไฮบะนะจิงบะนี
1: ดูกับโปรไฟล์พิกเจอร์ดูอีสานอีสานกี่โอ้ยนะทั้งบิวไฮบัวฟอมดูนี่ทั้งบิวรักเพสเซย์ยามนุ่งไอเจอร์รมาบดีว่าฟอมทั้งบิวรักปังกี้ดมักตาอาเมดัมไอเคยนุ่มตาไฮเจอร์เก็บบะมาคุยบูดาวนะบะมีเอ็มโอ้ยนะบะยุโรปปะมาตั้มดัมมาตั้มเจสยามจังในยูองกันนี่ไฮบะมีมาเชียงกะลักว่าไฮบะจีอาดูดะนุ่งซีกระบะมวยกี้ไอเคยนุ่มมามามาปานะอาทุกยามนะตั้มทีเรนิ่งจิบุคุยกี้เมดัมจะหายไปตั้งตาบิโยบะไออามะคำตั้งตอนเจริญกุยบะถ 아현바 가야 아니고 매담 챙내지 여기 따로 따로바 이스티에 플랫폼제 거기 온 인디아드나 때나 와른신도 통나 초도 저리비니 우저리비니 에도 시다 춤바 거기 가이노지 야나 더 훈민다 바 하이제 바타레니다 아도 와 이텔럽나 와폼 저거 부서게미다
2: 하이비랑
1: Pinoto Guneva, I Sagi or in a private, the Sion Hotelva. The young Tina Sola, Ahan, Nupinico, Amala, but the Magi, Kanoze, sorry, Mikey, same as Uncle Kong could see my Makong, the Sutata, Yadri, Hiava, the Aisus Minor Tavayagi, the Venina, Yang Wavani, Magi condition, the Quiggy Magi Tokan, the Cred Latin Labor High Tare, Pino Quiggy, Kanogi, Elevent, the Lakeva, the Yarga, the Kitabo among Pav, the Magi Pivam, the Yam, we have no idea, Yarga, the Mayam, the Yaga. I'm not sure if you're a doctor. American doctor, I'm got Tanner Zuan, a market, put up the Mukup to the refresh of Toki Reva.
2: Hoi,
1: I'm hygiene, Monokogi, Kong, the Tangang, Tila, Badi, Kong, Tavaya, Tava, the Koki, Arum, like Hoto, Gedi, Akogi doctor, then I have you to come at the Koki, Dengi, Shim from the Harakwa, Aduya, that he passed a Viva Matanda, but Iram Dam Sizela, Ivan, she's a Rosina, Akogi Medican doctor, Amada Tana, we never.
2: I am a young man. Yam nungai jere Romavati, matang daso duma call to biro u thoram sing saruk ya biu hai bua pam tham jere.
1: Hoi madam, thank you.
2: Thank you.

0: हेलो,
1: हेलो
0: कनाओ बीरो बनो
1: हेलो मैम,
0: ताजरी
1: दबरे कानन बला लंथेन
0: होय होय
1: आई सब चाय बने सु थंग बरे इंग के दाय ने तालो तो फक फंग तो बरे वान
0: चाक साहब हम दगे चेन थोड़ा ब्रो
1: चेन तो के तंग ब स फक फंग ने तुम पापा नंग तो ने ने दिवे ना के तं दिरो मो आए बको तो तालो तो फंग ने
0: होय होय होय yam nungai ze yam na nungai na phone tau birak pa se wa khal nungai na se su ta ba da nungai ze kai ma thel cha biram bano
1: kan thu em thong a ga thu kan zoom pi ba
0: yam ha ba in chang ni kwa nung ga ta ba se da yam na ha na cha biram ga ni
1: na ha ji ba su som bu a ye
0: hoi hoi
1: ga ni sin tao lai ha ba du ma bi sin na hum la thung ga re ha ba du ngai ge
0: ba ko ya ma ni ma ni hoi
1: ที่บุ้งบอลเด็กก็เริ่มมาเรียนกันแล้วเนาะมาเรียนเลยนะไม่รู้จะไปยังไงก็ได้ยิ่งช่วยเยอะเลยนะช่วงตาเป็นหน่วยเยอะเลยเนาะ
0: เฮ้ยเฮ้ยแล้วส้มน้ำฝนตกบีรักปัสสาวะกันหรือว่าฟงตกปีนึงบ้านเนาะ
1: ไอ้เนาะช่วงตาปัสสาวะก็ยังกันเจเนอ่ะงานชิ้นนั้นก็นาฬิกาโลยนะที่นาเรโลยนะตั้งนาเรเพื่อใช้ที่มาเรียนทำนาเรก็เฮ้ยเรามาพาชิ้นนั้น
0: ทำอะไรไม่ยอมขาดเดินในใจถึงจะพังเดินนะอือฮึเพราะว่าอาจารย์บอกมีอุ่นยับนะว่าไอ้เนี่ยที่ดีอาบีดีกว่าเฮ้ยแบบนี้อาจจะยิ่งคนที่จะอาบะไปที่ไรสักกับที่ไรกว่าอือฮึอาจจะงานจะคุยทั้งคุยเนี่ยจะได้รับได้ทุ่งหักอะไรแบบนี้กว่าในยุ่งด้วยแล้วที่ไรมันชิ้นนั้นที่เราไปเดินเนี่ยทุ่งไปจะว่างานอะไรแบบนี้มาทำที่เรียนได้
1: มาเนี่ยมาเนี่ยมาทำกี่ห้องบ้างนะปุรักปะ
0: อ๋ออือฮึ
1: อ่ะที่มันก็จะมาทําที่สมัยนั้นเล่นโดดๆนี่พี่มาจ้าที่นักข่าวลงซาตองนะพอมาจ้าที่นี่นะทําแบบมาตามมาช่วยยุ่งดิไอ้นวลทําให้มันก็กลัวแล้วสู้ไอ้นวลมันก็ยังช่วยแล้วก็สู้อือฮึคนที่กันน่ะบ่ดีเลวเลยไอ้ช่วยอยู่เลยล่ะ
0: อือฮึ

0: 머리 이렇게 해주지 펑이지.
1: 어, 허이 허이 허이도.
0: 아주 내가 빨리 보니 자나 양무아제 자나 빨리 없잖아.
1: 허이.
0: 이마가 와리나 끈사나 보제 양무아제.
1: 허이 나자 익수 농아이 바파위 이마가 와리사나 바팡자바세. 아 가리와 펌 부카피닝 보노 이마 하이비요.
0: 자부도 사갔더니 아빠가 오지요.
1: 허이 자게 이마 수아파 보이비요.
0: 아들 아들네 바파.
1: ฟอนพอกันโตฟังดอมยามไหวเจบก็ชาติจุบังพังเจชุบังพังเจเจนะบอกก็เฮ้ยอะดงซีดีพังกะบะนีนะกะรีวาฟอมโนนะหันไคกุอินะพังกะตะบะกีวาฟอมพงดงนิงบะมะยามมะดีเลยดำกะตะบะมาเลยมะยามตุตะกีอะมาไฮบิโรอะดูเนบะไฮคันเลไฮดะพังเงอะริงจะเลไปละกะเลอะตะกีวะพอนิกวะกะชิกิชิจะชู
0: ทำไมยังมาป่าวที่จะจูบพังเงี้ยไปรักแต่เรอดูเรื่องอีมาจะชมนุ่งไงจะเดี๋ยวนะโอ้ตะเกียร์จะนะอีมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฟนฟังตะบะกี้นุ่งไงตะบะฟงดกปีรักปนิเหรอปะ
1: บ้านนี่บ้านนี่โอ้ยงั้นสิเสียมุกฟังบ่าวครับบ้านนี่นะมาทั้งตาลักปะเด้อดูมักเลียบแต่นะฟังบ่าวสวยบิวอีมาตัวอีน่ะดูมักทอร์มซิงเซ่นุ่งไงน่ะตาบิวไฮบัวฟังเสียทำเจรี
0: โอ้ยโอ้ยจ้าจ้าบุทากัสเจรีอีมานะ
1: อืมทากัสเจรีทากัสเจรี

0: nangana tek ihona yekna maru hundana nadara mai khoi pangan bani do lining tho
1: natie phamda tebi yu nan phamda han biro asau mairi maimutna chingu nongdam tambi sine lining tho
0: nongdam tambi se
2: iya chacha hari maktada haiya hai iya
0: e malem taibang pan bagi mappu hayum hai haya sirabi mo nangdi khang du da lai tabne ara pada lai tab nangbandna u da bang pu ne singu kamru di asau mairi hen khibana koi lamja kon mathak makha on thok lani thorang lakle nadairam khoyum mai khoy mang bata re kamru sau khambi mai raktagi kan bi u do mappu re
3: ကံပြောကံပြောမခုနေကံပြောကံပြောတောင်းချင်းကိုကောင်းလို့ဤဘောကနေနုံအတို့ပိုင်မမေဟောင်းလို့ခွိုက်ဆောင်နေပါတော့နချာနဲ့နချာကြီးချမ်းကြပါပွိုင်းလေးလမ်းကြောက်ကိုချင်းကိုခွိုင်ရုံချရိုင်းရိုင်းတင်းမူလိုက်မူနမူတိုင်ုံမီနချာနဲ့စုကရနခုထုတ်ခွင်ခွန်းသားပါရိုက်ပထိုးရပါလို့မဖတ်မလန်ဘူးမထက်မကောင်းအောင်ကလေးကြီးထူခိုင်ကနေတင်ပန်းမပူလိုင်းနင်းထု
4: ဟယုံဟိဟယာစီနမနာချာကိနပေါ့နာချာနမန်တာနတဝိုင်ခါရကခယုံမထွေမနီကနာနချင်းတာနကနီကောဘရုနန်ဒီကရီကိပိုင်ဝါကလ်တန်မလာကရီယာချောပရိန်ဒလီကရီပိုင်မဝါကလ်တန်မအကောက်ပရိန်နဗနာကရီနမုံလရှနာလဖွေချပီနချွေပေမအင်းငယ်လေးကနာနချွေပီချိုင်ထင်တမ်လို့တုန်ထမ်တဲ့
5: နချိုအိပေမအင်းငယ်လေးခါမူထက်တဲ့ရိုက်ပြီးကြံလာကြဲပတိခွယုံကနာနနတ်တေတော့ခွယုံကနာနနတ်တပါအဒုံဝေဟိကလဘဒီချင်းကနာနာနာနောင်နချာနောင်ကောင်းလို့လိုင်းမမကာတာလာငေါ်လဝိုင်ထုံနချိရှာဒီဝါချက်မာမလဲမနဟောလီဝဟိုင်ရန်လိုင်ရန်မူဟိုင်ရန်ဟိုင်ရှင်ချူလိုင်ရန်လိုင်ရှင်ဝတ်တဲ့ဟိုင်ရင်ခရိုင်ပရပဝန်နေတာ
6: ไหรางอมไหรางอมวัดปอยวอรุงดาชิงกอบรูนังนาซอปะเรฮกนะนงดอมคีเล็งเชงโอเล็งเชงโอกอบรูอุนเมมะนงฮูนะยาวอปองเวลนงดอมฮังนะจินเปนะกีบาเล็งเชงโอเล็งเชงโออเซงบะดียาวานีนงดอมคีกอบรูไหรูนะปัลลิบากงูไลมะนังดีอิโมมวยนอพุย
5: อิมอมดิไลสนาโคโลยมิงเลนเกอิมอมไลสนานามอมมอมมาพุยกะอิมอมนะพุยจะบีสูดูคังอูทักตาจินะตะเกนซนูนงดัมกีบะนีอัสุนงลัมปะเรฮันกีบอยเลมนะมังมะยาดะบะนานอมอมไลสนาอิมอมนะชูอิเปมะอิงเลยนอมมันดะบะยาดะบะมะทางนานงดัมบะมาละปูนาทาวดูนงพอกทักตะนิงเยนะตายะบีทาวัยมังเลยดอ
6: สิงห์กนาเกจโรลอทบยอกเดดออายอลทอกเชไลเตคังอันทอยปาฮิบลูสิงห์กอบรูอซุปานามอมกิลางอนซิบุกะรีโอเรซิเกเนยปอปาอิมอมอิปาฮิเบมาไลสนานงดัมมาดอกอบรูนังนาชอคามิไมดิชันเคบะนาตงมังยังฮอดานงนงเคบะเดกินาชูอิเบมาอิงเอเลย
7: นุ่งกาลัมบีปังดะยาดะปังคีบะนีนาชาละทำจะบะนุ่งดำนาชาดะหันจันจะบะนีกะนาอีนุ่งดำปะเรยอกเดะนะปันโทกอบรูนุ่งดำดีไปมะไคนุ่งดำบะลังอนชิมะดีอิมอมอิงเอเลนุ่งชิบีเซนะมะรีลักตะยาวนยัตตะไคนะไมชากกทองปูปุนชีตโลยเลคังนะรกะดะบะ
5: อุทโขกนนงดำทีนะตำลำบอยตะโกอิงเอเลอิปากีมอมฮอจิกตีจิงกูกอบรัวอาชาวคามีไม่ฮัลโลนาเตพัมนาเตรอนันพัมนาฮัลโลขอยมนายดิชาริวาชักลชีบะนีนามูตายบงมีนาจินโดไลโตลชีบะนียาโรชาวอยบะนาคงลชีบะนีคังดะบะระเฮนาฮักโปกะริกากอบะเรนะดิ
6: อิปากีมอมอิเบมาไลสนาอิปาอิบุงปารีบุงโอไลนุงนอมจาสังไลตอนปะคังบะปายมอมปารีมอมอนิมักนปันปันเทาจิงูกอบรูวะยาปูปูโลวะโรดะกะนุปายมุนนางปะเรฮัลโลนุงอลปะเรฮุกละกะนุปันเทานาอะซาวไมรีลักตาปายมะวะคัลเทนกิบะเดตุงมังมิดไคดา

ไม่ดิงูลายเรียนาวทิมคงนิปเลียมปันเฮาหน้าหายไปยาวกายาทวายว่าวิชาณตาเดียปเลียมปันเฮาอันนี้มังหายไปอินเดียนางนี้

ทิ้งโคงนาปะเลียมปันเฮาอันนี้มากี่อยากไปยาวาให้คมหำมาดูตารักเปิดเอาโอ้ยไม่ใจเลยปากตะเลยยะรอยไอ้มวงใบรังยายทาดวกนะชัดเลยเกอดูดิลำดำกระไดตานะสัตว์กันนี่ลำเมียนนงปุกไม้เคยปางเกให้ในลำเมียนนงปุกไม้เคยปางลากเปิดเอาลำดำกระไดเอารักเลยไล่เรียนเอาทิ้งโคง

0: ตั้งงานตั้มบะมะกี้กูลุยมาเป่าตายกันนานว่าหายเลยเลยยังถูกมันมาตั้มดงลายเดียวน่าวทิ้งคงสุยังเห็นเล็กปนุรามานสุยังถูกมาสาบีสานหูอันนี้มาตัวชิงูนับปุ่นขีบลิปุ่นเนี่ยคอยมานิยมขีบขยุ่มนี่น่าอุณาบะมักตาปามรังหูเรื่องเลยนุ่งสีเขาลางระเลียมิดกับมิดกับมิชานระเลียมิเชียนี่ลีราหูนระเลียทำวยันเนี่ยเทียนก้ามนระเลียเนี่ยเบียมังเบียมังมาเนลายน่าวทิ้งคงเงี้ยเงี้ยกับบังเอาไอ้พวกแบบปัญหาวิกลวยมิงเลียนดีหลังมาหนึ่งเท้าสวงหายไปดูนี่ปลายงี้กลวยมิงเลียนเปียโนหายนกวี
1: Penagi sehekta yendrembam merajaun sakpa nauktingkol phambal kabagi matang ngasi thorongi ahan boina taminare
2: taminare
1: thorongi aroibe sidi protection of plant variety and farmers right ek ki matang da oinam bobochan singa ekhogi mihud nungthombam romago nedana saba wari watai makhatham jari masi muktaminasi
2: taminase taton
3: ngasi akashwani phal ge studio telengchin birivasi oinam bobochan sing hauzik indian agricultural research institute new delhi da library bani ahan mamakta da bobochan bu akashwani phal ge studio da taram nok chari
4: akashwani phal bu thagat chari
3: ngasi ge khana go dorba hiram sina koi gi laumi sing na khangjin bada yamna kana ga dorba hiram mani koi gi protection of plant variety and farmers right hairiba pbvfr ek haibase khangbai kana ba haibasi gi matang tani ada wahudoina bobochan da hangjaning base khoina mayamna khangdaba yatraba right sing haibade hak amo oiriba intellectual property right and hairisa masi karin haibasa na thambi
4: intellectual property right samna haibada ipr hairaga khangnei masi kana gomba company aman natraga organization natraga misak amana scientist amana kari gomba ma ki buddhi lobseng sijin naraga pot ama potho oba hariba pothoiba pot to mahakin haina saktak pache amasung hariba pot to sijin naraga senmilon tanma yabagi certificate haitare mawanda piba right amani masibu intellectual property right kawi khodamoina hairabada kana goma miyo yamana larigama iradi hariba larik to hiyon ba yabagi hak mana mingon da license pira yolan magi hak piba do adu ipr makhalamani masi copyright kawi lomi sing da hairagana plant variety puthoiba company natraga plant variety puthoiba lomi sing da puthokchaba variety do mahakna puthokchabani amasung variety do sijin naraga senmilon tanma yabagi hak tu puthoiba plant variety puthoiba plant breeder natraga lomi sing da pi adu bu ppbfr ek adu ge makhada makhoi da piba hak adu farmers right haraga khangai
3: adu ga hosi akhoi na khangjin bada kana ga dari ba akhoi nongjunung sha thi dana saraba kalen gi matam de inkravening tham tha masidesh labuk ta kum dana de inkhol suriba lomi sing missing sa masigi kana ga dhirama ma oiriba koi gi protection of plant variety and farmers right high risk masig matang khajik tang sugai na thambi
4: ppvfr ek asi bharat sarkar na 2001 da pass to gi bani masi intellectual property right makhala mani hana so aija khre international logi matung in world trade organization se india yawi masigi matung in india da plant variety bu karam haina ngak sen gene haiba ki makhoi do option da mpi amadu da india na khoi isa gi top top pa lo ama semja gi haiduna ppvfr ek asi india na semja khi bani masigi makha da variety ke apu bu ngak seli amasung variety bu puthoi ba plant breeder bu sung ngak seli makhoi gi hak piri amasung scientist mayam gi su makhoi da hak ama piri
3: khoi gi bobo chan de khangjani ba mana high river khoi gi protection of plant variety and farmers right and high risk masigi makha da kana kana no koi ma gi makha da lai gadori basi masina kana ba pigadori basi karam karam ba mioi sing lomi sing ni khaktang oibra karam karam mioi sing da masigi gi kana ba se pigadori ban
4: ek asi gi makha da mioi makhal ahumbu kana ba piri ahan ba da farmers right lomi da piba hak lomi sing na nongju tha khaktana lo sing lo sing ba tawri adu ka lomi sing

야야 우르바데 랑마이 푸루 뿜나망가까리 하이나 칸너르글레 랑마이 푸르바이 코야칼라 타와 남바마이테니 비마나이마 선꿈나망나 야비 타와일라 우레나 시리 마이테이는 나위마 팜델라만 콩고데버 술랑마야 칼라 타와 남바 야비 타와이망암일라만 쿰방암마로 감다우지게 하이나 왕년 하카네르글라바당 하카네르레가 레이레 가나니나 두디야 마이타이링 다위 마파리니 하이르데나 랑마인 다워 송이 마몸랑 일비엄마 피아탕아데 나쁘기 레이랑 오이탈오이 싱네산르 레이리바 마기 몽마마랑 야이들 레이리바 마이타이링 다위 마파리 나우팅 콩질로 톡레레라고 당길우리엔 깍르 야이비 타와일라 우리 시아두가 마이타이링 다위 마카데 라멘 콤마 상르세 하이너르글레 파라이 하이널랑 마이 프룩뿜 남은 암흑 나홍네는 사피 강세는 란피 카원너르글레 슈무라딜 냉동 나띠면 안우의 슈옹은랑 마이 프룩뿜 남은 암흑 이봉은 누랄랑 마이 뼈땅아 이몽은 마랑야이다 샬라우라우라라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라
ลังไม้เปียตั้งงานลังไม้มาปุ่มมกปาปุ่มเนี่ยมากุยงี้ระกูการีกินวนลังไม้บุ้งอยู่ปาปุ่มเนี่ยมังเนี่ยนั่งยิ้มมองใบร่างยายเสือสาลาวลาวลาวเรื่องนี้เส้นลังวิเส้นเบื้องกุ้งกุยเส้นบีเบ้โบไอ้หนูลังไม้เปียตั้งงานลังไม้นับบุ้งนกปาไอ้คอยน่าสิ่งมีสิ่งช่างเช่นเรียกใช้ยันปุ่มเนี่ยมากุลุยเสือเรื่องก็ฮัลวายเรื่องเป็นมาตั้มดู ไม่ใจนึงเราไม่มาหน้าอยากกระเทาปุ่มน้ำมันละไม้นับบุญนกปลากระเทาหนึ่งใบยายบีถวายเราเลยตั้งอยู่เรียนกักกลางไม่ใจนึงเราไม่มาพันเดลละมันคงเดบสูละไม้นับบุญนกปลากระเทาหนึ่งใบยายบีถวายมางามละมันคุ้มบังงามมาโรยกันได้นั่นยิ่งมองมันน่ารังใหญ่เดลเลยดีบ่ไม่ใจนึงเราไม่มาไปเราทิ้งพงอยู่ปุ่นทรกโลมากยายบีถวายเราเลยก็ไม่ใจนึงเราเดลละมันคุ้มมาสักละแก่หายเด็กเลย

0: มาทั้งกี้ว่าจะเป็นเซนเซอร์มาล็อกก็จะดีคันบีรักลีบามิวซีคุยกับอาร์เคโอเปนโรซิงแกงไว้อวังเล็กไก่แกงไว้อวังมันิงเล็กไก่ให้บีรักปนี่ดูกับคันบีรักลีบามารูปสิงชนะเอสเอสลักษมีคันต์เชอร์มาล็อกตักโปรเจกต์ไว้คมมังเลมบาทาวาลเคทีเล็กไก่ดูกับไลชรัมชมุงเอาตัวคงนางคงให้ในอีบีได้คันบีรักลีไปใช่นะน้องไม้เทมปะฮาริกีดูกับบัพพะจะครับไปใช่ยังไม่คันบีรักเลยคุยใช่เด้งบ้านาอสนีกุมารเชอร์มานุ่งกุมกันครับนั่งกิทมวยดามิดกิปีนาไก่ดงนี่อีเซียซีดมนาตาบ่าวบีรักปะดาเฮกอีเซียซีน้องไม้เทมปะฮาริกีอีเซียคอนเซลทุกทิ้งไงดาคุยอีเซียไม่เอกซีให้บีรักปะมิวซีกันานุให้บดอสมดมนาเกสต์ตบีกันนี่คุยมารักตานิชิมจาระเกอีเซียซีปุ่นนาตามินารสิ
1: Laina gum thot labi no jagi thamuini. Adubu taradu ikhanna tadrava. Khalladu ikhanna khanbidravada. Kari laiwa amuk laijai. Laitri nung on krabani olage khanna magi thamuini.
0: Konjil si akwegi layu kraba. Tamu gobingi thokjong gobingi konjil ni seise nungayna taminasi.